0: กูเอียงกิสิ
1: คนแฟมกินแม่งานแม่กระบอกกันยังกินอีกอังไอ้สิงบะบะนี่มันบล็อกใจแม่ฮัลโหลแม่กูนัทลูกันดิเชกุลิเชลิคุณแม่กูอันนี้มันทำไมบัสยันต์เชตโตเบกแม่กูเบกอันนู้นโฮแม่กบัสยันต์เชตโตเบกเพื่อนแม่กับพวกเขาเสียแม่โอ้อังมังชาบิดมันยังอมุงอีโมแม่กบ้าที่อันนู้นมันกลิ่นแม่กพวกเขาอันเตเซมิกะอับุนมาคับาลิกนัทเชตุนคลาสิแม่กที่อีก